ข้อมูลของการพัฒนาเซลล์มันจะยากต้องลงมาเซลล์ไปกระดานะว่าลูกจะวิ่งเพียงมาจีนยาถาวันใหม่อาวุธสมุนไพรประชาชนไม่ต้องการเจ้ามังวิสามารถลงมือปฏิบัติเดียวกันเดียวผมก็ปัดเจ้าผู้คนนะเดียวมา